0: นาที่มักคุณอุ้งมังอาจจะมักกว่าเขาจะมาอินุตุติกิเราเกออินุตุไขอุบากุนักเราอิเราขัดเจ้าเลขาตักสุตตาวันขับดูนาเลขาเลขกาคาจะแต่มันนะอินุตุติกิเราขับติกุอินุวันอิเราตุกุตะกุเฮาจูมิตะเราขัดอินุตุขักติกุอินุมักติกุนันิเมียอินุลักตะกักโอเนริยุตัยนังนูอังุนาวังเนนะนามุตเคยนั่งนี่นะนามุนอินูนิลุงนี่นะนามุนปิฮุลองนี่นะนามุนอินูลอกตุนิบัวลุนนี่นักลาสมัติมิงะอันยากใจลกาลุกุติขันวกาลุกสมัติกวาลุตุลาวมาตาอุบลุมอินูกับตาตะคุยาวิอักยมอภิคุอภิคุจักขตุกขปัตอภิคุกตมยาลอกตาวันิบกางนิลุกตังเนียกปูดเขาจะมาเย็บทิ้งทุกข์ทิ้งลูกต่างนักพูดมักคุกตัวเยาวุฒิเอามากว่าทิ้งวารีวันเลียเยาวุฒิน้ำมักจะมิตาอุบัติจะคุ้มยานักตุนิคุ้มยานักตุเจ้าตุกลุ่ยคุ้มยานักตุนิปิลิมมักสังเดปิลิมมักสักเจ้าที่อันักตุนิอินโอเฮกัดที่อันักตุนิคือไม่บิดหัวกันแล้วครับที่กูอนุกากันเองนะอายุเรื่องครับจ้าก็ยังนำมีทับที่มึงอ่ะอาเป็กโซลาวกับวิลโดตามนั่นลูกที่วันนี้เขาที่กินยูลาวกับโอ้เขาเฮกันนี่คือมาเลยครับกูทายกว่าเอ็กไก่กันนักตุลักตุกิทายกว่าเจ้าตุลักตุตาวันนี้เติมน้ำแม่ก็ยกฤทธิ์กูถึงมันนี่เอาเวลุตุกะมาอังุติทายกว่าจะทักนุ่มให้ดูยามขึ้นมุกิกุนวับที่ก็กระลอกสุดที่ดูยามมาอุติลีลาขึ้นมาอย่างวับที่น่าอุตกากสุดที่ทำมาทักนุ่มให้ดูยามหมดกักยังเอาลักสุดที่ทักว่าอาจารย์ทำมาลูอนานำอังายุมาลูอักยลีลาขึ้นไปได้กว่าอุติลูทูกาหนึ่งเอาลีลาขึ้นมาได้หนึ่งทำมันนาใจมาใจสมังงานิเอกไคยุตัวกามาตาจับเจ้าเขาที่ลุกตัวขึ้นมาติดอยู่ทำมันนะจักวันนักยิงนักเอาหน้าวันนั้นมันนักพินิจเลือกมากนะครับจ้านั้นมันนักรู้ว่าพินิจนู้นเลือกมากนะครับจ้าเที่ยนเอาเขาที่เราขึ้นมาญาติเขาอยากพักบุตรจ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่ที่มามาเรียนรู้จากทำมาตรงนี้อาเป็นคนเราครับทำมาทำในที่วันนี้เขาที่นี่เราเรียนรู้ว่าเขาเป็นเราครับกูเขาวิจัยกันมา
1: อยากนายอยาก
2: Ya, penik bisa berdua orang memang tak kau di langit kau yang namanya kabut. Tapi tersak sahaja luar lawan. Kamu ni tahu amir tolak semayo. Norman atengala. Ila no kacang na aku sih. Penik bisa utara tak bawa oleh lawan. Kau yang namanya kabut tak kau ada saik seko kau yud nama CBC ni playu. Taman yang katih kau silawanga. Robert kabitok. Mandi mintau saya awam situ saik sekun.Tik bau si.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Boivin. Beginning in Toronto, the first ever FIFA World Cup match held on Canadian soil just wrapped up, and Canada and Bosnia-Herzegovina ended the game tied, one goal apiece. Canada still has two more matches to go, set for Vancouver, before the team will find out whether it will qualify for the World Cup's next round. If it does, it would be the first time Canada's men's soccer team advanced that far in the tournament. SpaceX ended its first day of trading at $161.11 per share. That's almost 20% above the price set in initial public offering. Owner Elon Musk has become the world's first trillionaire. Peter Armstrong reports.
4: At the NASDAQ opening bell, Elon Musk and his team at his Starbase in Texas connected via satellite to launch the SpaceX IPO. The initial public offering is the first chance for most investors to get a piece of the company, now among the most valuable in the world. For Musk, today's IPO validates years of building what many thought was impossible.
5: I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all. In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but, you know, we should give it a try.
4: Musk became a trillionaire in the process, and his investors made vast sums.